ติงเอรกาสุลายมันตายริมเปดุลุตเจลเปปุเนอเซนติอดาปเน

เปียวเบตุสวนบลัสนรวนงาบังตบกอดาวันนาซีมวนเมมาวังเบบัตตาตบกอุณาสกอเซลวังเงามังไงมนวงาวรังเดปวนกลัมโปปะสวน